0: แน่นเต็มกล้อง
1: เสียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
0: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: กาแฟเขาช่อง
7: สวัสดีครับคุณป้า
8: ป้า
9: ว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
9: ไม่มีเวลากลัวแพ้
10: นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติธรรมชาติ
9: อ่ะลงใช้ซะ
11: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
15: นมข้น
14: กาแฟน้ำปลา
15: น้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
15: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: กิฟต์แอนด์ซ่อน 95.5
1: สวัสดีครับทุกท่านผม MVL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทย

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: อาติ
2: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
1: ป้าอยากไล
2: ่สบู่
1: ยาสระผม
2: ผงซักฟอก
1: ยาสีฟัน
2: น้ำตาล
1: นมข้น
2: กาแฟ
1: น้ำปลา
2: น้ำมันหอย
1: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
1: ้ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า

กิฟต์แอนจอน 95.5

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
6: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
7: ลาเต้ท็อปปอเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
11: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
11: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ไปทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
4: นี่เลย
5: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลงใช้ซะ
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
10: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
14: อาตีอาตี
15: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
14: ป้าอยากไล
15: ่สบู
14: ่ยาสระผม
15: น้ำซักฟอก
14: ยาสีฟัง
15: น้ำตาล
14: นมข้น
15: กาแฟ
14: น้ำปลา
15: น้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
15: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
4: แกงเขียวหวานเข้มข้น
5: อื้ออร่อยดี
6: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
7: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไล
5: ่สบู่
6: ยาสระผม
5: ผงซักฟอก
6: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
6: นมข้น
5: กาแฟ
6: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
5: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: สวัสดีครับคุณป้า
3: ป้า
4: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
4: ไม่มีเวลากลัวแพ้
5: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติ
4: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
10: ไปกัน
11: เ
10: ล
11: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: เต็มกล้องเพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
3: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
4: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
12: 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: 95.5
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรักที่มัน

0: ม่นั่ง
1: ไม่
0: ไม่กิน
1: สีดำ
0: ไม่นอน
1: ลูกค
0: อไม่บิน
1: ชิวยา
0: ไม่รอ
1: แดดร้อน
0: ไม่ทน
1: ไม่แดง
0: ไม่สน
1: มันใช
0: ่

0: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: Give and Done 95.5

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: สวัสดีครับคุณป้า
4: ฮะไ
5: อ้ป้า
4: ป้าป้าว้าย
2: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
2: ธรรมชาติธรรมชาติ
4: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพีไ
0: ปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: 3ลิตรก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
5: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยก็ไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
6: ไปกันเลย
7: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
8: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาขอแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลังสองยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคพร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ สามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ จันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน และเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: อยากจะรักกับใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเธอ
1: Gift and John 95.5

0: งานหนึ่งเป็นไนท์มาราธอนที่สนุกมากนะครับวิ่งกันในสนามมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยเรื่องของการย้ายค่ายย้ายทีมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโมสภากาชาดไทยเวลา 14:43 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7 นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8 นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา8 นาฬิกาณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10 ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติพิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โ ดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 375 ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิ
4: ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
6: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอิน

0: มีสังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองและจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะมาพูดถึงผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคลุกผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะมานำเสนอเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงค่ะที่กลับจากเมืองหลวงมาอยู่กับแม่ที่บ้านเกิดซึ่งที่บ้านเกิดนั้นก็มีหลายสิ่งที่เธอไม่ชอบค่ะรวมถึงข้าวยำของแม่ด้วยที่เธอก็ไม่ชอบทานมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

คนรุ่นใหม่มีอิสระในการใช้ชีวิตดูอย่างฉันลาออกจากงานมายังมีรายได้ประจำจากโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจ YouTube TikTok งานแบบนี้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแค่เจียดเวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงมานั่งเตรียมข้อมูลอัดคลิปคุยแนวคิดทางการตลาดทันยุคฉันพอมีชื่อทางนี้การตลาดแบบวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองนิดหน่อยมีคนติดตามในโซเชียลจำนวนหนึ่งก็ทำรายได้แล้วภาษายุคใหม่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ขายของโชว์ทำกับข้าวพาเที่ยวแสดงอะไรสักอย่างที่คนติดตามดูได้เงินมาง่ายๆคนบ้านเราก็ทำได้นะแม่ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกเวลา 4:10 น.นอกหน้าต่างมืดสนิทเสียงแมวไล่กัดกันดังมาจากที่ไหนสักแห่งเล็ดลอดเข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมเจือรสเปรี้ยวอ่อนๆลอยมาตามลมเคยนอนดมจนเคลิ้มหลับตอนเด็กเป็นประจำไม่รู้สักทีว่าเขาเรียกดอกอะไรหรือใครเคยบอกแล้วก็ลืมแม่คงนอนหลับสนิทเอาแรงลุกขึ้นมาเคี่ยวบูดูช่วง2:00รู้ดีว่าฉันแพ้กลิ่นเหม็นคาวทั้งที่คนอื่นเขาชวนหิวข้าวกันทั้งหมู่บ้านเหตุนี้เลยสั่งเขามาทำห้องปิดติดแอร์สำหรับลูกสาวเป็นการเฉพาะส่วนแม่เองบอกว่าชาตินี้ไม่ยอมนอนห้องแอร์เด็ดขาดมันชวนเป็นหวัดคัดจมูกฉันรู้ว่าถึงเราทะเลาะกันอยู่เรื่อยแม่ก็รักฉันนั่นแหละฉันลูกแม่นี่นาเรามีด้วยกันแค่2 คนเท่านั้นชอบจังตอนเรานั่งอํากันเล่นเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นนินทาพ่อว่าชอบเอาผ้าขาวม้าโพกหัวถ้ายังอยู่คงเข้ากับพวกผู้ใหญ่บ้านผ้าขาวม้าพาดบ่าคิดถึงแม่แล้วฉันนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจกว่าคืนไหนกำลังจะใส่หูฟังเพลงโปรดก่อนเข้านอนได้ยินเสียงของหนักบางอย่างตกบ้านยกพื้นปูไม้กระดานขนาดปากกาตกในห้องฉันแม่ยังได้ยินมันถึงกันหมดแต่มันเสียงอะไรนะอย่างกระตู้ล้มฉันคิดเดากำลังเปิดประตูเดินออกไปดูพลันอุทานในใจแม่

นาทีนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเอาแต่ตะโกนเรียกร่างแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำมือแม่ยังกำขวดยาหอมแน่นเขย่าตัวไม่สนองตอบอันใดเกิดอะไรขึ้นฉันตั้งคำถามในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้หัวคิดอะไรไม่ออกเลยมืดทึบไปหมดโทรศัพท์หาหน่วยฉุกเฉินตามที่เคยอ่านเจอหรือโทรตามใครในหมู่บ้านก็ไม่มีเบอร์ฉันไม่รู้ทำอย่างไรจริงๆร่ำไห้เสียงดังสติหลุดตัดสินใจทิ้งแม่ลงบันไดบ้านวิ่งฝ่าความมืดตรงไปบ้านผู้ใหญ่ระยะทาง300เมตรวิ่งแบบสุดชีวิตแม่จากฉันไปปุบปับฉันทำใจไม่ได้หรอกนั่งร้องไห้อยู่ท่าเดิมข้ามวันข้ามคืนมีแต่คนที่เดินเข้ามาปลอบใครบ้างไม่รับรู้ไม่จำทุกคนแสดงความเห็นใจบอกว่าฉันต้องหยุดฟูมไฟล์เพื่อมาจัดการงานศพอะไรหรือฉันทำไม่เป็นหรอกฉันคิดถึงแม่เท่านั้นแม่ไม่น่าด่วนจากไม่ทันกล่าวคำล่ำราฉันรู้สึกผิดที่กลับมาอยู่กับแม่ช้ายังไม่ได้ตอบแทนคุณทำตามแม่ร้องขอสักอย่างผู้ใหญ่บ้านพี่โดมรับเป็นธุระเจ้าภาพงานศพจัดการแทนทุกอย่างตั้งแต่รดน้ำศพจนชาปนกิจสายตาชาวบ้านมองว่าแค่นี้เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับฉันเกิดมาฉลาดเรียนเก่งทำงานดีขอโทษเถอะไม่เคยเกี่ยวข้องกับวิชานิมนต์พระจัดเลี้ยงรับแขกอะไรเกี่ยวกับงานศพอิจิปาถะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นสมาชิกชาปนกิจของหมู่บ้านมีเงินกองทุนมาช่วยจัดการศพอยู่แล้วขนาดว่าฉันไม่ค่อยมีส่วนช่วยอะไรยังทำปากดีว่างานศพแม่ขออย่ามีคนกินเหล้าในงานขออีกอย่างงดรับพวงหลีดนักการเมืองพี่โดมทำหน้างงถ้าแม่รู้ว่าฉันงอแงอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้แม่คงลุกขึ้นมาด่าฉันอีกยกแต่พี่โดมเขาก็ยอมทำตามเพราะฉันพูดไปก็ยังนั่งร้องไห้ไม่หยุด

0: ทุกคนคงไม่ชอบฉันเลยแต่คงมองข้ามเรื่องนี้เพราะเขาต่างรักแม่มีคนเวียนเข้ามาหาและนั่งคุยว่าแม่ใจดีกับเขาอย่างไรมากมายชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่ากินข้าวยำฟรีจนเรียนจบปวส.ตอนนี้ทำงานอยู่ในเมืองพอรู้ข่าวลางานกลับมาเขาเรียกแม่รื่นเต็มปากเพิ่งรู้ว่าคนนี้แหละมือทำติ๊กต็อกโปรโมทข้าวยำจนคนที่อื่นตามมากินอีกคนแม่เคยช่วยออก
1: 95.5 Kiss Angel Radio

กี่คนต้องอยู่กับความจริงไม่มีวันไหนให้ฉันลืมหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขขอเพียงโอกาสอีกครั้งนึงแล้วหลังจากวันนี้จะทำยังไงกันต่อไปต้องอยู่กับตัวเองและให้น้ำตามันปลอบใจแผลเป็นที่ด้านชาจนไม่สามารถจะบอกใครแต่มองว่า

ความรู้สึกผมมาโดนมาผสมจิตยับยับพุกอยู่ในงานโอลิมปิกตอนนี้คุณก็ได้พูดอย่างที่คุณคิดผมมันโง่ไปไม่เข้าใจเลยสักนิดเพิ่งมาคิดได้ตอนที่มันสายไปคำว่ารักของผ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
3: แกงเขียวหวานเข้มข้น
4: อื้ออร่อยดี
5: บัวลอยอร่อยดีครับพ
6: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3ลีตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
5: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
6: ป้าอยากไล
5: ่สบู
6: ่ยาสระผม
5: ผงซักฟอก
6: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
6: นมข้น
5: กาแฟ
6: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
5: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ซุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
10: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
11: Everything about the future is one of the worst things for me to do becauseI'm convinced, and all I see is a road of nothing. Nothing. Just every morning, the same sun coming through the same window at the same time to wake you up to the same day of the same pain, the same extreme boredom, of the same frustrations, and you see where this goes.

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ฮะ
2: ป้า
1: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
3: แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลุงใช้ซะ
3: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: Gift and John 95.5

0: ลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: ขายสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิยางขึ้นบันไดหนักเดียวยางขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
9: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
9: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ดิโอ
1: สวัสดีครับทุกท่านผม MVL นายกสมาคมสามีดีเด่นแห่งประเทศไทย